0: นะเขาก็ตกงานแล้วก็บริษัทก็จ่ายค่าชดเชยแค่2เดือนเท่านั้นเองอ่ะแล้วมันจะไปพออะไร2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็ทนายความเนี่ยของโจทย์เนี่ยนะที่ยื่นฟ้องเนี่ยบอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยเพราะอดีตลูกเรือเหล่านั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรค PTSD ก็คือ Post Traumatic Stress Disorder หรือว่าโรคเครียดนะโรคเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจก็เลยเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อในฐานะกะลาสีเรือในอนาคตได้ด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีอาการตรงนี้ทางจิตเกิดขึ้นนะไอ้โรคนี้คุณฟังคะเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นโรคที่ดูแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่า 30% ของทหารอเมริกันนะจะป่วยด้วยโรคนี้นะหลังจากเดินทางกลับไปบ้านแล้วอะแล้วก็ต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบทั้งด้านยาแล้วก็รูปแบบการบำบัดทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเยียวยาแล้วก็เยียวยาบาดแผลทางใจด้วยนะบาดแผลทางใจเรียกว่าทรอมาเวลาคนสูญเสียคนที่เป็นที่รักยิ่งเสียชีวิตหรืออะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการทรอมาเนี่ย TRAUMA เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น3คนนี้ก็ยื่นฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็มีทนายโดยจ้างทนายเนี่ยนะคะทีนี้เหตุผลในการเลิกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าทางบริษัทต้องการเขาบอกทางบริษัทพูดเองบอกว่าต้องการให้3พนักงานเนี่ยนะได้พักผ่อนรักษาอาการป่วยเพราะว่าโรค PTSD เนี่ยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตก็มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดังด้วยนะเป็นความหวาดกลัวแล้วก็ยังไม่หายนะต้องอยู่ในความเขาต้องอยู่ในความดูแลใกล้ชิดของแพทย์เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือคำให้การของลูกเรือคนหนึ่งที่ยื่นฟ้องบอกว่าเขาก็เลยมันยังไม่สามารถที่จะเริ่มงานได้เริ่มงานใหม่ได้แล้วก็เหตุที่เลิกจ้างงานเขาบอกว่าเนื่องจากเรือเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยนะได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นทางบริษัทเขาก็เลยเลิกจ้างลูกเรือต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้เขาก็ตกงานกันไปเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ได้มีการฟ้องยื่นฟ้องว่าจะให้ชดเชยค่าเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าทางทนายเขาก็ไม่เปิดเผยตัวเลขค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละ
1: มันก็เข้าใจได้นะครับเรื่องเหตุการณ์นี้โดนเหตุการณ์ซะขนาดนี้มา
0: ใช่ครับก็คือระหว่างที่รักษาก็มันไม่ได้นั่นเนี่ยมันคือทางจิตใจใช่ไหมคะแต่หมายความว่าก็ควรจะไม่ควรจะให้เขาเลิกงานอะไรยกคือเขาเรียกอะไรปลดออกจากงานใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็ให้แค่2เดือนนะจะไปพออะไรถูกไหมคะ
1: ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
0: ถูกต้องนี่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะนี่แหละ
1: ครับรวมส่งกำลังใจให้นะครับผมครับเราก็มีข่าวต่อเนื่องเรื่องนี้พอดีครับเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผมก็หลังจากที่มีแนวโน้มในการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็พาดหัวข่าวอันนี้มาจาก France Info ครับก็พูดถึงเรื่องของการกลับมาของเรื่องของความตึงเครียดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นของราคาน้ำมันนะครับพาดหัวข่าวบอกว่า le retour des tensions en Iran fait craindre une nouvelle flambée des prixde carburant ก็เป็นเรื่องของหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกพร้อมที่จะโจมตีอิหร่านขึ้นมาทีนี้เรื่องของราคาน้ำมันความหวาดผวาต่างๆก็ตามมาเลยทีเดียวหลังจากที่สถานการณ์เริ่มที่จะเข้าสู่สถานะที่อาจจะปกติมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วลองเริ่มเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์เกี่ยวกับเรื่องของความตกลงในเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพเนี่ยนะครับผมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับมีเรื่องของหุ้นต่างๆนะครับในยุโรปเนี่ยเรียกว่าถดถอยกันไปเลยทีเดียวครับอย่างหุ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยตกลงไป 2% นะครับแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ฮวบลงไป 2% ที่ลอนดอนก็ฮวบลงไป 1% กว่าๆนะครับผมก็อยู่ที่ 1.6% แล้วก็ที่มิลานนะครับก็ฮวบลงไป 1.2% ด้วยกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็กลัวกันว่าราคาของน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จริงนะครับคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยราคาน้ำมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาทีนี้เขาก็กลัวกันว่าจะเพิ่มขึ้นมาตามช่วงที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออีกอันนี้เป็นสิ่งที่คนก็กลัวเพราะว่า เอาล่ะถ้าพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องเมื่อจะเป็นส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่างเช่นพวกเม็ดพลาสติกเรื่องของคีย์พอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยก็ทำให้ราคาที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้คือผมไม่ได้ไปยุโรปมานานเกือบ3ปีพอไปครั้งนี้ราคาของขึ้นมากครับอาจารย
0: ์
1: แพงๆจริงๆครับจากราคาปกติผมตีราคาเคบับทั่วไปก็เหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวกันทั่วไปเนี่ยครับก็เมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ที่จานละ10กว่ายูโรครับผมอ่ะ19ยูโร10ยูโรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นไป13ถึง14ยูโร
0: เกือบ
1: 50% มันขึ้นไปเยอะมากนะครับโอ้แล้วเขาก็บอกจริงๆมันขึ้นช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยแล้วก็คาดว่าคงไม่ได้ลดลงไปอีกนะครับผมก็โอ้ค่าของชีพมันสูงขึ้นจริงๆครับ
0: เป็นกันแทบในหลายๆประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: บ้านเราก็กระทบเหมือนกันอย่างที่บอกข้าวของแพงขึ้นนะ
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็เพิ่งมีรอยยิ้มกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เห็นน้ำมันลดนะครับนี่ก็แบบอ้าวเพิ่งเติมไป
0: หลายคนเลยรีบเติมอีกนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมันจะขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าสหรัฐโจมตีหลาย
1: ใช่ใช่ครับเงินในกระเป๋าไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะลดลงครับ
0: มันจะหายไปซะด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับมีข่าวนึงครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของสหรัฐอเมริกานะครับผมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าพร้อมที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากนะครับผมอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของความตึงเครียดกับอิหร่านในช่วงของการให้สัมภาษณ์นะครับก็ทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเรียกว่าแก้ไขเรียกว่าชำระแค้นนะครับผมนี่ก็พูดกันตรงๆนะครับก็ใช้คำว่า vengeance นะครับผมอันนี้เป็น
0: vengeance แก
1: ้
0: แค้นล
1: ้างแค้นเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางประธานาธิบดีอิหร่านที่ส่งสัญญาณออกมานะครับผมเขาก็บอกว่าต้องการจะล้างแค้นให้กับผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวที่ทาง France Info บอกนะครับบอกว่า le guide suprême iranien affirme que la vengeance doit s'accomplir inévitablement après la mort d'Ali Khamenei ก็บอกว่าการล้างแค้นอันนี้คงจะต้องทำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากที่ผู้นำทางศาสนาของอิหร่านเนี่ยได้ถูกสังหารไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวของ France Info อีกอันนะครับที่บอกว่าล่าเมย์อเมริกันเอพเรตอะดิทรีร์คอมเพลตมอนทุกเลเรจงดิรองก็เป็นการพูดถึงนะครับผมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะโจมตีแล้วก็เริ่มมีการโจมตีกันระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะเรียกร้องให้ลดลาวาสอกกันนะครับแล้วก็ทั้งที่ว่ามันมีการพูดคุยกันแล้วมีข้อตกลงกันแล้วที่เจนีวาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเราตอนนั้นเรายังรายงานข่าวกันยังแบบแบบอยู่เลยนะครับว่ามีการเจรจาแน่นอนเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็มองกันว่าความขัดแย้งอันนี้มันคงจะลากยาวแต่ว่ามันอาจจะไม่ขยายอนาบริเวณไปอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อนึงที่อาจจะโน้ตเอาไว้ว่าอาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ในสถานะที่ยังเป็นความไม่แน่นอนอยู่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับในกระดานอันนี้ยังไงผลกระทบนี่โดนทั้งโลกแน่นอน
0: ใช่ค่ะทีนี้เดนก็เห็นภาพข่าวนะทาง CNN
1: ครับอาจารย
0: ์พิธีศพมานี่เขาจะแบบแบกเลยนะ
1: โอ้ใช่ใช่ครับ
0: ลงศพของอาลีคาเมเนอีนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยนะที่ถูกสหรัฐสังหารไปพร้อมทั้งมีทั้งเห็นบอกว่าทั้งลูกสะใภ้ทั้งหลานด้วยอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันมีทั้งแบนเนอร์น่ะสายบอกว่าจะคิลโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: โดนัลด์ทรัมป์มัสต์ไดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็มีข่าวของทางอิสราเอลไปบอกกับทางสหรัฐบอกว่าเนี่ยมีข่าวกรองมาเลยนะระวังตัวให้ดีๆเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะ assassinate ก็คือจะลอบสังหารทรัมป์และทีนี้ทรัมป์ก็พูดบอกว่า he would left instruction if Iran assassinated him นะก็คือว่าเขาได้ทิ้งคำสั่งอะไรไว้แล้วล่ะถ้าผัวเขาถูกลอบสังหารก็คือโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ให้เหลือเลยว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาทั้งสองประเทศนี้นะว่ามันก็เลยยิ่งเพิ่มความตึงเครียดยิ่งขึ้นเนี่ยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันด้วยเนี่ยนะทาง IEA เนี่ย IEA ก็คือองค์การพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency เนี่ยนะก็ได้ออกมา
2: ต้องการเนี่ย今回はねあの古生物クッキー屋さんが来ていて面白かった
3: 古生物クッキーってこと
2: そうそうめっちゃすごいよあのねもともとあの国立科学博物館でアンモナイトクッキーっていうなんかすごい人気商品があってなんかいつ行ってもね結構売り切れちゃってみたいな